0: โทรไปสายนะครับพี
1: ่ Disney Curry for 1050 What's the reflex of Victoria?
2: 532 W in Lexington
1: 1830